ไม่ไปดับประเทศการเสร็จจบเงินในไทยใช่ไหมอะไรที่เรียกไม่เรื่องเร็วกันอะไรที่ไปเท่ามันก็เท่ากันแต่ผมก็ไม่ได้รู้กันแต่เราก็เราก็ไม่ได้รู้กันแต่เราไปเจอในไทยประเทศการเสร็จจบเงินแต่เราข้ามไปใช่ไหมวันนี้เราจะมาจัดการต่อรู้ต่อไปที่ไหนแต่เราไม่ไม่อยากไปทำอะไรสิ่งประเภทนั้นอาจจะไม่ได้ชื่อมาแต่เมื่อเช็คสิ่งที่อาจจะได้ทำมันจะได้รับการติดต่อไปที่นั่นแต่ปัจจุบันนี้ถ้าไปที่ไหนที่อาจจะได้ทำเราไม่ได้ทำวันที่เราจะไปเลยยืนดูคนละที่ตัวเราซีดูแล้วมันก็มันจะต้องไปตัวปกติในการเป็นเจ้าของที่นั่นทำไมอาจจะไม่ได้รับที่อาจจะได้ทำแต่ไปที่ที่นี่เพียงที่มันจะไปทำไปเช็คไปทำไปทำparo que le tengo toda la instancia de tratar de